0: เดี๋ยวเขาดูดิ
1: ด้วยผมว่าผมจะทำได้ดีเยอะซ้อมดีที่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาเลยได้ว่ะไม่ต้องมาลงไป
2: ที่ก็มันที่ไหนเนาะแค่เจ้าสาวนะครับมา
1: ที่ไหนเนาะแค่ไหน
2: ฉันได้ยิน

and I'll catch up. You said the job, be said KI, the Egadri job. Not only these of people, didn't tell me so tired. Not only in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the dream. A gentle sister job. Yoga gets on to go with cook and run by. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, I look at it. It does a good thing. Now, Jordan, good chappy. Serious. Diverse in knowledge. Did you go away, BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย็นเย็นสั่งจีนอัตตาดูเป็นยังไงเนี่ยมีอะไรพิจารณาเราไม่กลัวมันมาเลยเราดูแบบด้วยเดียวเราดูแบบมีอะไรเราดูแบบโดนอะไรเองเราดูสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้เราเรียนอะไรกันเราเรียนเดียวไม่เดียวพับบีมูจ่ายเราเรียนจุดเอชดีเช่นทำไมเราเรียนเสร็จจุดสุดต้นแล้วจ้ะเราเรียนมันได้กูได้จ้ะเราเรียนจุดโน้มมันพิลึกมันเชื่อเรา